0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรอนวรรุธแล้วก็คุณวรัชศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรอนคุณเดนัทและท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนจะแตกรังหรือไม่แตกรังเนี่ยนะคะวันนี้อีพิโซดที่29แล้วนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆได้ค่ะ
3: อาเซียนคงไม่จบง่าย
1: ๆค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย
3: ์โลกก็จะป่วนไปเรื่อยๆตามใจที่เดินเลือดซ้ำจะเป็นไปได
1: ้โอ้จริงด้วยค่ะอาจารย์ในก็ฟาดหัวฟาดหางไปหมดนะอาจารย์นะพอไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยก็ถอนตัวออกจากนี่ไงไม่ให้เงินสนับสนุนเนี่ย ICC ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานข่าวอยู่นะค่ะ
3: แต่เดี๋ยวเขาจะตั้งรางวัลของเขาตรงเขาเรียกว่ารางวัลโจนัสซัม
1: ดิฉันก็ค่ะอาจารย์บางทีคิดแล้วประหลาดใจเหมือนกันนะทำไมกล้าพูดนะสมมติว่าเราอยากได้รางวัลเราคงไม่กล้าเสนอตัวให้ฉันต้องควรได้นะเธอต้องมาให้ฉันนะเราคงไม่ทำแบบนั้นไหมอาจารย์เนาะคนปกติเขาคงไม่ทำแบบนั้นนะเนาะ
3: มันเป็นนิสัยของคาวบอย
1: นิสัยของคาวบอยเหรอค
3: ะนั่นแหละแต่ว่าเด็กเลี้ยงวัวดีนะไม่เลี้ยงแกะ
1: ไม่เลี้ยงแกะค่ะ
3: แม่ถ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะยิ่งกว่าเดิม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็นั่นแหละฮะแต่ทุกอย่างฮะมันมีมาแล้วมันก็ต้องไปไม่เหยียดแข็งอยู่ทำฟ้าแล้วก็ผลที่สร้างไว้มันก็จะไปลงมันก็จะไปตามเราหน่อยปัญหาที่สร้างไว้นั่นแหละ
1: ค่ะ
3: คือเวลาผมดูข่าวอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาไปเจอกันในงานนั้นงานนี้อะไรเกิดเนี่ยก็จะเห็นเขาก็จะนั่งยังเป็นแถวนะพร้อมกับเฟิร์สเลดี
1: ้ค่ะ
3: ประธานาธิบดีหรืออยู่ใครไม่ดีอะไรเนี่ยเขาจะเรียงกันตามลำดับคือความไม่มีมารยาทของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชัดเจนนะฮะอย่างกรณีบารักโอบามาเวลาเขาเห็นจอร์จบุชเดินมาซึ่งเขาซีเนียร์กว่าใช่ไหมฮะถ้าเขาซีเนียร์กว่าบารักโอบามาเขาจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เปิดทางให้เดินเข้าไป
1: มีมารยาทไหมคะ
3: แล้วก็แสดงความนอบน้อมแม้กระทั่งภรรยาของบุชภรรยาของบุชสวยนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นางอะไรนะนางลอร่าน
1: างลอร่าใช่ค่ะลอร่าบุช
3: ทุกวันนี้ก็ยังเขื่อนนะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียไม่อยากจะเรียกว่าเฟิร์สเลดี้นั่งมองเขาเฉยไม่ลุกขึ้นยืนไม่แสดงอะไรเลยในขนาดว่าอยู่ภาคีภาคีกันเลย
1: ค่ะ
3: นั่นแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือว่าไม่มีใครชอบโดนัลด์ทรัมป์แต่ทำไมต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเป็นตัวแทนพรรคในการซื้อในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณอเมริกันเองนั่นแหละมันทำให้กระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสูงขึ้นก็เพราะอะไรฮะ Make America Great Again ที่วันนี้ก็มีตัวย่อแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
3: มาแก
2: ้โอ
3: ้มาเป็นมาแก้แล้วนะ
1: มาแก้ค่ะ MAGA ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ภาษาลาวเขากำลังจะบอกว่ามาบอกกล้าคำว่ากล้าเนี่ยแกจะกล้าหาญใจก็คนมันกระแสมันก็ไป พอกระแสมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บการที่พรรคจินพบุรีแจ้งจะไปขวางจะไปขวางกระแสนั้นมันก็คือการเลือกขาดที่จะเอกจะแพ้จะจัดเป็นแบบนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าจัดพอการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นมันก็จะไปโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนที่เลือกเขาด้วยเขียนกันไปเขียนกันมาจะสังเกตไหมนะแต่ทำไมในช่วงเวลาที่สู้กับนางฮิลลารีคลินตันปรากฏว่าคะแนนนิยมฮิลลารีคลินตันสูงกว่าแม้กระทั่งคะแนนโหวตก็สูงกว่า
1: เข
3: า
1: เดียวกัน
3: แต่ของอเมริกาเนี่ยก็รักใครรักมัน
1: ก็มี electoral vote
3: ใช่ก็คือต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคะแนนเรียกว่า electoral vote หมายความว่าถ้าใครชนะในรัฐไหนก็จะกวาด electoral vote ของแต่ละรัฐนั้นเลยจะไม่เอาคะแนนของแต่ละรัฐมาตรวจ
1: เขาไม่รวมป๊อปปูล่าโหวตเนาะอาจารย์เนาะ
3: ไม่รวมครับไม่รวม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็คือรัฐของใครรัฐของมันก็เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าคุณจะรัฐเล็กหรือรัฐน้อยนะครับความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ว่าคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โหวตก็เป็นไปตามประชากรในแต่ละรัฐนะครับว่าที่ไหนประชากรเยอะก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์โหวตมากกว่านะฮะแต่ในแง่สำคัญมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยเหตุที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อยในรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวอชิงตันนะครับไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะครับถ้าเป็นรัฐวอชิงตันเราเรียกว่ารัฐไกลสูงเที่ยง
1: ค
3: ่ะคะแนนถ้าเป็นคู่แข่งในยุคแรกๆระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์แม้เขาจะชนะฮิลลารีคลินตันเพียง1คะแนนในคะแนนโหวตนะครับเขาก็กวาดคะแนนนะครับในขณะที่นิวยอร์กเนี่ยฮิลลารีคลินตันนะฮะชนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย2ล้านคะแนนที่มีเป็นคะแนนต่างกันก็มีค่าเท่ากันก็คือกวาดคะแนนเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้แหละฮะก็ลองเอาคะแนนถ้ามันเป็นผลรวมทั้งประเทศฮิลลารีคลินตันแ
1: ข่
3: งมันก็เลยทำให้ในการได้ตั้งบาระแรกที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังจำได้นะครับแล้วเราจะเห็นฉากแอนิเมชันนั้นผมเชื่อว่าคุณดิลันก็ต้องเคยเห็นนะฮะฉากนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปลายนะครับของเดือนต่อมาภรรยากำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่แล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็กำลังจะให้ลูกสาวนะซึ่งในหนังท่านเนี่ยลูกสาวนั้นก็คือฮิลลารีคลินตันเปรียบเสมือนว่ากำลังจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนั่นแหละนะแต่ตอนก่อนจะจบก่อนที่ฮิลลารีคลินตันจะก้าวย่างเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นบ้านต้นไม้หลังนั้นมันมีอันเซเชียนตัวหนึ่งมาแดง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันเซเชียนตัวหนึ่งหัวแดงๆแดงมาฮะไปเอาก้นไปแฝดฮิลลารีคลินตันล้มหงายสุดแล้วตัวเองเข้าไปในบ้านต้นไม้นั้นแทนนะครับไปค้นดูนะ
1: วาดภาพนั่นคือ
2: ลองค้นดูครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพเลยอาจารย์คะ
3: คือสร้างบ้านในฝันอยู่แต่มาได้อยู่

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ฟิตปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนท่านี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า1ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: าติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบเอเย่นรายใหญ่จ้างคนวิ่งยาลำเลียงยาบ้าทะลุ 690,000 เมตรกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังร่วมกันจับกลุ่มตัวนายจิรพงษ์หรือปาล์มอายุ34ปีชาวจังหวัดกระบี่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยคาด่านตรวจโดยมีหญิงผู้ต้องหาเป็นผู้ขับขี่เพียงคนเดียวจากการตรวจค้นรถพบยาบ้าของกลางจำนวน 291,800 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาบ้าดังกล่าวเป็นของกลางพร้อมทั้งตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องหาซึ่งผลการตรวจปรากฏว่าพบสารเสพติดในปัสสาวะด้วยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมรถยนต์และของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับที่มาของยาเสพติดและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลว่านายจิรพงษ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างให้หญิงผู้ต้องหาลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมีลักษณะเป็นการจัดหาบุคคลให้ทำหน้าที่ขนส่งยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการสืบสวนสอบสวนนอกจากนี้ในช่วงเดือนกันยายน2569ยังมีคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดในลักษณะคล้ายคลึงกันอีกคดีหนึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดจำนวน 399,800 เม็ดโดยผู้ที่ถูกจับกุมในคดีดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายจิรพงษ์ให้นำยาเสพติดไปส่งมอบให้แก่ลูกค้าเช่นเดียวกันจากการตรวจสอบประวัติของนายจิรพงษ์เพิ่มเติมยังพบข้อมูลว่าเมื่อปี2562เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและศาลจังหวัดกระบี่มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปี6เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพในคดีดังกล่าวล่าสุดต่อมาเจ้าหน้าที่คอมมานโดได้สืบสวนว่านายจิรพงษ์หลบหนีอยู่ที่จังหวัดกระบี่และกำลังเดินทางมายังกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาจากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ขานุวรลักษณ์บุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academyอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

0: ควรจะปรับจุดเน้นจากปริมาณและราคาไปสู่คุณภาพการตรวจสอบย้อนกลับและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะถ้าเกิดว่าข้อเสนอนี้เนี่ยได้ใช้ในอย่างการใช้ตราเวียดนาม Robusta Origin เนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีการตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าใช่ไหมคะคุณจะมาแปะเวียดนามโรบัสต้าออริจินบนบรรจุภัณฑ์บนกระสอบกาแฟหรือว่าสินค้าส่งออกเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะมีเกณฑ์เรื่องของแหล่งกำเนิดคุณภาพกระบวนการผลิตมีระบบตรวจสอบย้อนกลับมีกลไกกำกับดูแลให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าเชื่อถือข้อมูลได้จริงแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างโคลอมเบียเนี่ยค่ะโคลอมเบียเขาก็มีชื่อเสียงและสร้างชื่อกาแฟโคลอมเบียเนี่ยผ่านทางแบรนด์ของเขาได้ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็สนะอยากจะกระตุ้นให้ทางฝั่งผู้ผลิตเนี่ยยกระดับคุณภาพด้วยแล้วก็เล็งที่จะให้กาแฟโรบัสต้าของเวียดนามเนี่ยกระจายไปได้มากยิ่งขึ้นทั่วโลกนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็ในพาดหัวข่าวของ Deutsche News บอกว่า Vietnam Robusta Origin Passport Proposed to Elevate National Coffee Brand ค่ะ
1: กาแฟทำให้ชีวิตของมนุษย์ผู้ใหญ่ขับเคลื่อนต่อไปได้นะช่วงหลังนี้วันไหนไม่ได้ทานลืมทานยุ่งไปกินนู่นวันรุ่งขึ้นก็ออกไมเกรนค่ะมาเยือนมาเยี่ยม
0: นี่แหละก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของหลายคนไปแล้วนะ
1: ทำงานเพื่อซื้อกาแฟกินกาแฟเพื่อทำงานและขับเคลื่อนชีวิตกันต่อไปนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้คุณสุมรผู้สื่อข่าวจากเมียนมาพร้อมแล้วโอ้โหสองเรื่องช่างน่าสนใจอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวแทนสหรัฐนะคะกำลังเดินทางไปที่เมียนมาเพื่อคุยเรื่องการเนรเทศตัวแทนการค้าออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีเรื่องที่จีนเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านการลงทุนในเมียนมาด้วยมาดูเรื่องนี้กันค่ะMorning Wood. Hi, hi. Good morning. Minggalaba.
0: Good morning.
2: Minggalaba. Good morning.
0: What's the weather been like there?
2: Weather here, right?
1: Mm-hmm. Yes, because I remembered you mentioned that you've been facing flood and heavy rain.
2: Yes.
1: How about three, four days ago,
2: the rain was stopped in southern part of Myanmar and also in northern part of Myanmar, including Yangon. So rain is stopped, but unfortunately, the heat, the temperature is getting higher and higher. So couldn't survive it. It's really bad.
1: Really?
2: Yeah.
1: What's the number?
2: The temperature is getting high. I mean, because in Yangon, the difference with other part of area is like we have a high humid in Yangon is getting worse and worse every single year. So yeah, so we suffer a lot for temperature with the humid. Yes.
0: I see.
1: Don't forget to drink a lot of water.
2: Yes, I do. Pretty bad.
1: All right. This morning, you'll be sharing us about U.S. opens direct talks with Myanmar, reversing years of isolation amid deadly civil war. I remember last time you mentioned about maybe prior to that you mentioned that one of the guy named
2: yes.
1: Anthony something.
2: He
1: had been deported from Myanmar for some reason, but there was no specific reason. Please explain.
2: Consequences. As I mentioned earlier, the report that there was U.S. mission delegations, the plane was landed in Naypyidaw, and also it was seen the pictures on social media that what happened between the U.S. delegations and the Myanmar government. So this is the story has been appearings on the international medias, and less 2 days ago. The story is about that the U.S. the Trump administration. They has begun direct talk with Myanmar military's government. Yes, they just announced, the U.S. officials and other familiars with outreach, they just announced that they had a good, the talk with the Myanmar government, between two countries. It was about the current situations of the relationship between the U.S. and Myanmar. And, you all know that since after the 2021 military coup, that Myanmar government and the U.S. government has not got any good relationships. And since then, the U.S. government imposed a lot of economic sanctions over the military generals and some related individuals and the businessmen. So regarding the a lot of international pressure was being on over the Myanmar militaries and community. So this was the first time that we just seen open talk with the US government and Myanmar government. So the US Assistant Secretary of the State the Intelligence and Research, Michael Vance. So he was playing a leading role in the outreach, and he is focused on shutting down some centers that target Americans, but could lead to broader engagement, including on Myanmar rare earth mineral deposits and some sort of the border issues and relationships. So that was according to seven and current former officials and others are familiar with the policy issues. So Michael Vance said he just joined talk with coup leader the president Myint Aung Hlaing in the capital Naypyidaw on September 15th. As I mentioned, the U.S. delegation was landed in Naypyidaw. The meeting was aimed at securing the release of, American businessman Adam Castillo, but also provided an open for further engagements. This is what the news reported. So in the last month's meeting, the highest levels conduct since the coup underscore broader Trump administration's foreign policies, democracy promotion to a transactional engagement. So what will happen, we don't know, but since the Trump administration has started in the office in the United States, they just trying to talk with Myanmar officials secretly sometimes, but we did not know that in some social medias, on some social media posts that Myanmar U.S. Embassy in Yangon, they just trying to promote the business between the both country, and that was some sort of the good positive point of view that U.S. government has part of the working with the Myanmar business communities and the political communities. So let's see and let's wait and see what will happen and whether the United States will withdraw their sanctions over some military generals, including Myint Aung Hlaing, or not. We don't know, but let's see. Yeah, on the safer screen.
0: It's a good news. Such a good news, right?
2: Yes.
0: So at least everything, it seems to be more open for Myanmar mm-hmm. business.
2: Mm. Yes, mm. this is what we expected that, yes.
1: Amid the civil war that's still happening in many spots around Myanmar.